โอเคอัลลีกจูบับฮังนี่กันอีกเวกจูบับก่อนฮัลโหลอาเจงอองบดีบดุงจิงบามฮาอุทลังมังอาอีบาบาละคลีอุมรนองโอเคดุงจิงบามฮาทลังครับหับชาดปลุนปลุนเตียงำจิบเพนวาดอายุประเดี๋ยวหังตามว่าโอเคกันอีกเวกฮัลโหลอาเจการีมังอาอีสุบะงันองบดีอุสินยามสารียงโอเคเซนสารุมบดีฮิมว่าโอเคแต่พินช่างปลุนกมโนยาอุสันสารทีนังตาอินีเวอีองคุบเลยกองกองแกรีงาเอ็มลาดางาบามสอกกีวีเนกินโนกินโนกิจสอกงาจูออดปลุนปลุนนจรองนังตางันสะคลองดาชะมอยบัดโอลาจานโอชิเต็งกับเมสเซจกับจองพีเตโตจูจูงันดังอัพยากันนี้ก็จูบยากันนี้สั่งชี้แจงกับเมสเซจกับจองพี่งันสับปุ่ยเบียงมาสักวัยประเดี๋ยวก็ตัดที่ละเดี๋ยวสอดยำตราโอเคสอดยำตราต่อ4เดี๋ยวก็จิงกลีก็ไอ้ก็ตาลาดาวัดยากะฮับบัญชังเปลินเปลินอันดาลาลับประเดี๋ยวฮับสักคล่องกระตุ้ดกระกวางก็ไอ้ก็ตาพระโนโอดวดยากิจูบับกิจองพี่ก็ได้สาวพระสันอีเวนอตอาร์ลายอีเวอีเวยชื่อมันตาบันงี้ฮากาฟันอันลิมิเต็ดบอดี้อาร์เจแกรีฮากาอากาจวานีเอฟเอ็มจองพีชีสปอตไลท์บนฮินเรียวเมกะเฮิร์ตซ์

Dificuldade de lá ir, me dá assim? Olha. โอเคบัตเตอร์ทำไมน้องรุ่มละไอกระเตงกำไมละก็ห้องแต่โอเคเป็นสถาบันนู่นนี่จึงรวยแต่โอเคแต่คู่เปลี่ยนชีบวนมั้งแต่คู่เปลี่ยนชีบวนนี่ก็พอกับจังพี่แต่เราเป็นบุญนี่จึงรวยบางสิ่งเต็มบันตายชิพังปอร์กันนี่จึงรวยกันนี่กระปังเอพี่บัดยับกี่ปาร์ลล็อกจังพี่บัดยับบาร์ร็อกกี่บัดสังกับยานี่ก็โปรแกรมมั้งแต่คู่เปลี่ยนชีบวนตีโปรโลกกับพอกับสตูดิโอก็จะงี้กลาดนางยาอิงละสะเงินสะงิสะสตังคมบาสันเมนิตเอฮันในกับโปรแกรมแต่กันเป็นเต็มในกิจวัตรกับโปรโลกจะงี้เรียกว่าเมนตันอยากกิจวัตรจะอีกองบัตรที่ทำไมน้องรุ่มกับลายกระเตงก็ไม่ลากระหอก